0: ตกเบียร์ปุ๊บแต่ผ่านจังสุรับดงบัดมุกปีจัดมิสจังเบียร์นั่งกับจัดนั่งกับบัดจังคือเวียดจะตรงนังพลายเชิงเลยนะจังยังกำมดและชอบประมีดไอทาสารเทียดจินจ้ำวิมีนักนงปลายให้วิมีนักนงพลายเชิงได
1: ้จังมีในถาดงนี่ก็มีสารเทียดจิ้มได้จัง
0: นั่งไงอาจุยเยอะนักมีสกปรกโดยปลายจังไงจังสารเทียดจินดีอาจุยตึงเรียงบ่อยเยอะให้จุนวยตึงคู่กบาลบ่อยเยอะเดียด
1: ตาไปอาจุยไอเกตีแคบไปนั่งมาเน
0: าะสาธิตจริงจำนั่งอาจุ่มนวย